อมขอรับผิดขอให้พ่อยกโทษให้ผมหอมเถอะมาลูกมากราบพ่อใหญ่ไว้ลูก

อรุณสองสามอรุณสองสามสี่ห้าสำหรับท่านที่อยู่ภายนอกนะครับในขณะนี้เหลืออีกเพียงเดียวครับหลวงพ่อเราจะฉายแล้วครับ

ดสีนั่งมาขอน้อมจอมว่าคุณล้นเกตปีตุเลศผู้แต่งไห้สดสีได้ว่าโอลังขอให้ป้อนละเลอลำลำทรงกระจายเสียงได้ผู้ล้อนะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอายผู้เอาอยู่ทางพี่ปับไปลีบนพานให้เลื่อนยศเป็นไอ้ทหารพวกศัตรูหมู่หายบ้านหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

วกอ้ายมานหลายยาสุเห็นอ้ายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชอดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในผู้สุคน